nay nay ba nay vay ang tu ram hoi tu di nay le le le le le le le le nay le nay ba มันนายมันนายคาดเลยมาจังเลยยังแค่คงกันนายมันนายเนาะเลยมันนายเลยมันนายไป